กับสมราบเชยารักสัมลูสัมเมมานำหังมาอยากทงมาได้กุยกล่าวอาลูกรักอากับสมราบเชนุชิจันอยากทงเรทิมบีอาลูกมุอิงซีบุงมามุกเลปิสิกงาซีมุกเตียงสุ่มบงเปมุกเปกมาอีดูเคเลจูกุเลก่อนอยากทงเรทิมบีข้ากบมจุดอาลอสฟังปังเกนมินตุทิมบีเฮกซินก่อนการตะกิงซีบุงหิมลูเซมุยเซวารู